0: ติภาวันและพระสาวัน
1: ลิซาวันและสาวันเดี๋ยวเราเรียนรู้ในปัจจัยนี้เพื่อสุขสันต์ไฟน์เจนส์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้เสีย

0: คือข่าวใครข่าวเราคือข่าวใครข่าวเราคือผู้เรียนข่าวใ
1: ครจะตัวแกนเที่ยวจะดูข่าวใคร
0: เจ้าสาวไปสอบข่าวเลยเดี๋ยวดูสอบข่าวเจ้าสาวไปสอบข่าวที่ผมรู้สึกที่เป็นคนมาพบ
1: เจ้าตัวเจ้าเจ้าสาวไป